0: 获取足够的能量来维持生命活动。大鱼吃小鱼，小鱼吃虾，沙蟹是水藻。沙蟹作为食物链中低等层级的生物，往往面临着弱肉强食的生存压力。所有生物在漫长的进化过程中形成了自己独特的生存法则，这些法则不仅关乎个体的生存与繁衍，更深刻地影响了整个生态家园的平衡与和谐。湄公河和季风气候共同孕育了柬埔寨境内丰富的湿地生态系统，为无数野生动物提供了重要的繁殖地和栖息地。在柬埔寨南部的波罗棉省巴布农县内，隐藏着一片生态宝藏——堆波达吕奔斯奈多功能生态保护区。由于干旱造成周边地区的水位下降，导致食物资源变得匮乏。湿地保护区内相对丰富的食物资源和安全的繁殖环境，吸引了大量鸟类前来觅食和繁衍后代。在这个保护区内，有一群特殊的护林员。与一般的职业护林员不同，这些护林员是零薪酬的志愿者，他们选择放下日常的生计，自愿投身到保护这片生态宝藏的行列中。
1: สัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเภทสัตว์ประเ

0: 整个保护区占地3557公顷，覆盖着茂密的森林和广阔湿地，是数以万计候鸟的栖息地和中转站。亚洲浅嘴鹳、小秃鹳、彩鹮、斑嘴鹈鹕、水蛭和白尖鹰等不同种类的鸟在这里和谐共处，共同编织了保护区内生态平衡的图景。
1: 把当年昆虫节的南澳的那个ตอบตลาดทัดเนื้อขนมคมเพียสำหรับขนมคันปริเวณบาทสัตว์เมื่อในเยบีสัตว์ตัววีกรุษณะพลาพงคือขารอขายรอชนำ

0: 匍匐是蝙蝠中的异类，它们的眼睛并不怕光，因此在白天黑夜都能活动。不同于大多数蝙蝠，日出后会躲进洞穴，匍匐则是成群的在开放空间栖息，它们会尽可能地利用遮阴处。蝙蝠翅膀上有密集的血管，挥动翅膀，血液就会流进翅膀的肌肉，流过翅膀的血液越多，散热效果就越好。柬埔寨的匍匐主要栖息在湄公河沿岸的丛林里，但这里的匍匐选择在人类居住的地方定居。
1: 好，我好，是的，คุณวีรวดคณีวีตุเอ้ยไปเจียชวนเอานี่อันเป็นจับอารมณ์เต้เป็นเอาตนาเอาเต้าคาเมียนเวเตโรซีเมียนเอ้ยบูเมียนเอ้ยห้องซุ่มตามดาวเต้ากูจูบห้องซุ่มเต้าเยอะนี่เจ้านำคณีโรซีเธอการด้วยเวียดอยเวียเต้าวัดเมียนเดือจะดอกมาดักคณีขังคณีอ่อนเลยนี่อันเวทอมเชียนเวียดเลยไหม
0: 匍匐是植食性动物，它们也能吃花蜜和花粉，因此也是许多植物的主要传粉者。
2: 在山那边，马罗那边呢，有些南那样，可能面部看，都被看被杀被那个毛发吃掉，没得弄开路边，面肉面那些那个有的分裂没这样的。
0: 野生动物与人类社会的边界并非总有一条清晰的分界线，在这个共同的家园中，人与自然的关系被重新定义，不再是单向的利用和索取，而是双向的给予和保护。